0: สียช่วงนั้นโอเคอาจารย
1: ์ครับ
0: Point two, do you want to go past them and have Eastbound block?